0: เป็นล่ะสู้ด็อกเตอร์เอ็ดปูอามันเป็นนังลีกูปีสิกิเคลมอีจีนังลีพรังนั่นสู้พูดทางนังลีทานอีจีมาก
1: ิเคลมจีเกนิงฮังก์สันกิดูสิตาวาร์สายอะไรเด็ด
0: กันลังกันลัง
1: นนท์ดักการเบียงลองตานิลีดิฟูโกเมนคอลเลจลองดับอัพรังจิงกิปะพรุ่ยประปรายจิงกิโลการบีตุ่มดักจันนิลิสโอปิโลล่ะเสียล่ะสู้พูดทางกษัตริย์เคลมสินังอธินิตานนท์บังแกเทคเซอร์พูดเลยปุ๊บเป็นสิตาอีซีคราเทเรียนเกมิดดุนเนาะแล้วเสร็จแล้วท่านนักแล้วเคลมนักปุตตาอุนเอเนลเนาะแล้วเป็นปีนี้แล้วอสนกอมเมนอลองปุ๊บเสร็จแล้วก็เชื่อรับดึงแต่นิ่งหางว่าแล้วจะพัชโอยดึงยิปุ๊บบ้านนั้นเนี่ยลองอินสติทูตลองปุ๊บเสร็จแล้วมาแล้วเวิร์กช็อปกีบีลองปุ๊บเสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วอาเคียรับคาเวียจอยเนี่ยมาอานิลีเป็นนิลีบังกอมเมนเป็นบักคอนซิลเป็นพวกนี้ลีกเกจิโร
0: ่
1: นี่เป็นทางการเราลงเลย
0: กันละ
1: อามาซินี่ลีจุงเป็นแกนี่ลีกเป็นเนี่ย business เหตุการณ์เลยก็ดูตากลีกอเมนจ็อบเลยก็ดูตากลีอามาซีลาเป็นอามาซินี่ลีเคมังก์ติงเงินหังก์ติงเงี้ยเคลมลงเลยเดี๋ยวล่ะ
0: กันละกันละเอาไปอีกล้อนั่งชิโร่อีกล้อนั่งลิพันนนเฮ็ดนั่งลีกปูmass communication na department po ason dipu government college along kivanji apan nang li ko anbor iiglo thani chi manang lila sobuta
1: la bangdak institute of government college on la ning hang pote choglo
0: kalang
1: nili university long ne ke nili assam university long da ke chair abdun najir ding ulo masila wa chancellor punoi registrar punoi nili penjimi sen san sai de
0: kalang
1: nili phanang respect o atheni la prang dipu university long ta arpudolo adak ta thetan administrative ar pulong si do dak assam university long aprang da gedolo masi manpeng nang po masi ni liching kilo dipu go kolles along la sona son klem nang mapu at least certificate course ba diploma course an ban ke son unima pu unji nang lit no ala university kolles to mangla son alang to maning hang la son lu nang tok lo te chok lo nitum syllabus ang salam pipo nang ta unlo pu seta nili government college long da chingkilo la council to mandala inu thini ja kong do to man chingkilo seta adian e
0: kalang
1: la pujo
0: kalang ina churu iklo nang li phan tang ta ke hai la non nang li la so phd ang deng nang li ti pa undet pen aprang ki chenga hut nang li pa mo nang li than iklo nang li kupilonia institute kiran je pan senang li la so degree ke ci palong pulo tang te non mamat la so institute along seta mela nang li la so sai nang li klemik bom la pu ik mala ho
1: onili la karbi language la a course isi dak tan do dibro nor city pen la bang ni li klem bom
0: kala
1: la an chot lo
0: kala
1: seta isi a hok lo a isi institute along a in charge ke degree bang do wek nei phd compulsory
0: kala
1: amasi la bang ni li joy to kilo da bang
0: kalang
1: labang nili qualification bang mate criteria bang meet to del
0: kalang
1: asi non bang ke mathabom nili non non ciklo jon jon yang bang university tum benda asami no ripa chingki pa pri pa pri chingki long la se la private institute asan pinjong de ma language copy ni la son jo ha central pen la hai nili non planning bom exact thandak tela si semi government tong padam pone government tong padam pone sita government pusita dak local men thang ekara ba bidara pot ning theo e
0: kalang kalang na churu ik lo nang li phan e tang ta ke hai nang li non e isi u ve ki mia tuma phan ke the dung a son si e ka paklang pa son si e jiman lo a thema ing long a song bong ke la karbiang long west karbiang long la pen di ma sawang bong ke la sono na son mass communication na thua phd bu bang ke nang li han lo ke cheng si tang ti la so puthak nang li ove ki mi tum phan ku pis nang li ning ka peru ngalam the ke than gang tung ikla
1: ove ki mi tum la lo ka charli hin ke charli nang ji a thin non ili tum karbi tum ke kha ko pen da ka dure de da khai ama si nili hem ka sik sak do ko ko mat ka charli ing ton nang koglo chaliu ne de lopu pu
0: kala
1: nili inut nut ke laga niling no dang ni ye ke nili ge ni thi ha ga son bol ke a the nili ta la son me jige ba
0: kala
1: rong chadi ke lili thanga ve pin me jige ba nili piso en de si graduation ka chip

0: 傻逼，厉害啦！啊，把毛天打懵的哟。哎，看懵呗，走，咱俩懵了过年。
1: 哦，让我傻不叫。
0: 干两只狗弄鸡哟。
1: 那，老马让我傻乎，打胖逼。
0: 哎，一个傻叫接住。ऐ让老孙孙让我毛死的，把毛天打你不的过就。
1: 比你阿甘多嘛，让我傻乎。
0: 罗罗提狗，我弄鸡哟，打开上面皮干。
1: Jadi tanah datang pun aku bosin, nampak bodoh pun dia hadang dia
0: tanah kolong kiri. Oh, tuji ho, malam sore ni tanah tuan rai poh, dante ho. Dah kolong kiri. Dah. Dah. Hey, rong dah, sore sore
2: ni kau. Rong hem sore bang tuh ho. Oh, doi, do. Oh, kau mah ho?
0: Nili tuh ho.
2: Oh, rong sah tuh bojo.
0: Kalah.
2: Oh, kardom rong sah.
0: Oh,
2: tak luar ho.
3: Oh, nali tumbu jo. Baikta. Emel lo neng ikta.
0: Tak. Jogi.
2: Oh, long kita tu bojo.
1: Oh, do punu jo. Ah, rong sarfan. Cetong long masih. Alam so nang dun rai.
2: Oh, itu melo. Tak sarpi. Puah lo hitung do pot. Langas mami piam tada.
3: Oh, kewan lo deh ho.
2: To rong asar pini nang litum ni lihan kewang ke ko pini akam doi mo
0: do tiko o bamon pojo e sajo jelo e ro sona sona sona sona lam e itu malong do koksi ro sona nang tuning ri lo da ro sar nang ni hin hoi pen ta bamon hem dam ra a pia podo man thanam tha wa la ben posi mang nang kong de kojo bamon
2: ko pia pod ni ro sar นี่ตรงเกทังรับหน้าจีลองเลยเหร
0: อนะเฮ้ไอ้ก็บะมอนจะทันเทศอาจอกเจจะทันจะได้ลูกก็ปุรมาโมเกไอ้ร่องรูปไอ้น้องตรงตาเทระไม่มีหน้าผู้สิเออบางน้องบอกมาเดี๋ยวเทดัดนั่งสุโฟลงก้อยบะบังจูเบปิกพุทธิกอกร่องสอดนำจะทันเฟลุ
1: เออดีร่องอสารลาสวาลามเนตาจีลองบอมลูลาสีนี่ปุ่นว่าตุ้มตาจิตทันปารีจัดสิ่งเมจิบุมาก็สนรองอาสา
0: ลาติโกลองกีลาโซลามิสินิตาคำดูโอสิตาเกี่ยวงนักก็ลำเทกลาปุ่นจูลาสีลาปุ่มบามอนตุ้มตาไอ้ปัจจินนังก็หลุด
2: โอ้นี่ลิตุ้มเกออาจิลองเล็บเป็นลังเอาสุดทางหนึ่งจิตทันเทไม่เอาสุดท้ายปุ่ยปุ่มเวทตาปีชงห้อยเดลมา
0: ปุ่ยลูกก็บามอนลาสีนั่งตุ้มตาจิตทันจิตปารีโน่นี่ริตุ้มตาก้าวดูโอลังว่าพอสิโม่เป็นไรก็พอวางทุบโป้ลาสินั่งสุปโลกคอยพันจิตทันจิตปารีโน่ลาสินี่ตุ้มตาดำทุบโป้ดักโลกี้อีตุ้มังแกดำนั่งห
1: ัวโอ้ตอตอรองซะดันเต้ดำทุนนั่งหั
2: วโอ้ยตอดำไม่จุ่มไม่ได้หัว
1: ตอตอตอ
2: โม่วันนี้บ่มทำไ
1: มโอ้ย
2: โอ้สาร์ปีอีตุ้มาสุปโลงคอยชอบายโอโลตังหัวรองไอ้สีตาจิตทันปลุบโลกปุโลห
3: อมาท่ารีซาบุระโมเทบอมจิบุจิบอมปุยสุปุตตา
2: ลาปุกาลิติซาปีอิตุมตาเชเปเรสิเกเมนอนเกบังพันซีกับปะโชบายโลมุกามิทังอปิยโปอิตุมพันซีนังปะโชบายโป
3: กปิยลัมซีจิตทันไซโลเตโปนังตุมเกหอ
2: เฮ้กอร์ปีดานอิตุมาโอโซโลโจลองกอยโลบางพันโชบายปิกตังโฮลาสินิตุมนังเตเป็นตาจิทันไซเลยโยก็ซอนซิกเชปาริปุมาปุลุติ
3: โอ้ยติเตโปเนตานังทันหายเฮเดจองโลอาลัมเกอาฮกโลเนตาอาร์จุลองปิกโลลาสีปาริเจตซิกเมโมเกอาฮกอาฮักเชปลังเดจี
2: กาลังโลกอปิกาลังโลนังกิปุตาอาฮกโลติตุมตาเชปาริมาซิโล
3: โอ้ยติเตโปอันเตเนลาปุกัมโตเชลังโฮเดนังตุมเชทันบอมทะ
2: โอ้ยตกอปิโอ้ยตาโอ้ลงก้อยไปไอ้สุกุลลงก้อยก็น่าสิเกดำโลหะทางท่า
3: โอ้ยต่อลงก้อยโอ้ลงก้อย
4: โอ้ก็ปีละไปได
3: ้วังท่าเตปูจูละปูนังปูนังกี่แห้ง
4: โอ้ต่อเก็บังเลยก็ปีละปูนังแห้งแก
2: ่ลงก้อยอินี่ท่าได
4: ้ต่ออินี่ละปู
2: ปูนังพันบางนังจะทันเฟรโลปัตโตดาเทศรองอาซาร์และเป็นลงคิดตุ้มตาแหวงนางบางพันตะช

0: bài đồn ô bụt đẹp bộ là xong việc lên rì bộ nàng phan mô nít tù à khóc bụt nàng tin băng ở bài đẹp bộ
1: Nì chú bài bì kìa chú bài bì nì klem klik kìa xong kìa
2: Ô lông gọi lông
1: gọi Ồ kìa pílô gọ
2: Dạ dạ mẹ chạy nông vi em
1: mẹ Ồ Dạ khóa vi dạ mẹ Dạ mang dạ
0: Dạ Thả lăng hồ Lông gọi thả lăng hồ ปัตตุบดาเพชรซีรองสาตุมเควานนาซีนังนาซ้อนแกเจ็บตั้งดุนรีปัจจุบายดุนรีดำเปเมตุเคลมเปเมตุ
3: กะล่างรถเด็ดโปละให้จุมาทาดุนทาบริเดเคลมดำเปเมนุเดดาดาดามีจุเมดา
1: จ้าจ้ากูร์กูร์ดาดาดา
2: โบ
1: ไอ้ก็จุดปุ๊บปีนี้กีฮ่าอิงลองอะไรรีเจลีฉันน้องวิดามังก็เอ็งต้องร้องแกดูน้องก็ฮาร์ดลองเล่เอ็นจอยน้ำร้องนะนี่ชิปาร้องจังร้องนะฮาร์ดลองเล่เด
4: ้ฉันน้องก็รู้หรอกเด็ก
1: น้องอ๋อจอยฉันน้องปนลุปีนี้กีฮ่าฮับบี้จอยซีอินชิปาร้องปุ๊บยัลล์ฮาร์ดบับคิดดูจอยลีปนดับปนังก็ปีนี้กี
0: ฮับปุ๊บเล่ปนังก
4: ็ฮ่าเด้
1: เด้จ้าจ้า
0: จ้า
1: เด้เ
0: ด
1: ้ไอ้ก
0: ็ปีนี้ก
1: ็ตอกใจน้องลุบลนนะตุ้มบางไอ้สร้างนางมาล้มสุดต่อนางก็แทงเปียที่บินในสมองโอ้นี่สินะโอ้ก็ไอ้ม่อยเสพเพียงแต่สุดแดนล้านแล้วก็โอ้ก็จุดปุ่นนี่ส่วนนางมังท่านละหนังพัง
2: โอ้ตังท่านเถอะก
1: ็ปีนี้ส่วนบักรองสุดพันปัจจุบันยี่มา
2: เออ
1: ปัจจุบันนางเด็ก
2: ตอ
1: นอันนี้อารามกินเด็กลงฮัลโหลมันเน
2: ี่
1: ยโอ้รองอสอดที่กี่เขวังอยู่ปุ่นปัจจุบันนะอิงคือพวังหนักนะ
2: โอ้ดีคนที่แห้งคนไหนที
1: ่นี่น้องเด็กแคลมปุ
2: ่นโอ้ตัง
1: เดโอ้รองอสอร์โอ้รองอสอร์โจติเกเกวังโจใจน้องบังครีชูเอลโลนี่ตุ้มมาพันธนาการปลุงล็อกเลยโจโอ้รองอสอร์โอ้รองอสอร
4: ์บาลีกูมาตึงต้น
1: ใจน้องบังครีชูเอลโลโจอ
4: าจุเป็นเมสิน
1: ารับนุนท่านารับนุนท่า
4: โอเคใจน้องวิ่งสมาราศีกัลลิมา
5: ปุจิโกล็อกกี
4: ้ดุนสินังโมโ
5: มกอลี
4: ดา
5: พูนัด
4: โอ้ดี
5: คร
4: ับโอ้ดีนนนสามารถจูบไปเมธานังตุ้มจูบไป
1: โอ้รองอสอร์โจเจเทคิจานงปนเอลโลนังรับดุนน้อย
4: ได้ได้จังตีได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได
1: ้จูบไปเด็ดเอ็กว่าดาจิร์ปูดาจิปัตตุดังกุนังอิตุมพันนังเท่งเด็ดปูด
2: ไม่เท่งเด็ดปู
1: จิปัตตุมจูนะ
5: ลาวนี่ลูกโก
4: ้ลักเ
5: ก้ลักเก้ลักเก้เจ็บลาวนี่ก็ปะโม่
4: จูบไปดัง
5: สู้ปุ้ยก็จูบไปพี่กูลังจูบนี่ก็
4: ลักเก้จูบเป็นตาจะทันมอมเลยเด้ไม่ปัจจุบันเด็ดตาหายละให้สมาร์โอ้โอ้บ
0: ่ไม่สารพี่เอสุปูเกดานี่ลูนี่ดิตุ้มตาจะปะเรกจะปะเรลูตีรักตุ้มโหเอาโซซี่กูพี่ต้องจะพลังได้ดีเลยเน่ไม่กูไปเกลังโนตัสอ่ะพี
4: ่ตาจะไปเรียมา
5: ก็เลยกูที่พี่นี่จะทำอะไรไม่ได้เลยจ้ะด่าด่าแม่ฮู้บ้างที่ชงบุญรู้สูชุบเฮ้กูเลือกอะไรก็ตาสีด่าด่าแม่ตุ้มเก
4: ๋ด่าอะไรเวลก็ละ
0: ไม่สารพี่ปุยปุ่มเวทตากูไปหลังน้องนิ่งโดนน้องจะไปได้เป็นเมตากูพี่ต้องจะพลังทุเดนเน่
3: กูปูหลังสาบุระอิลีเจปารีเรกิกาลิโลเกเจปารีโลยตุมตาเอาโซซินังการจูปิเปโล
6: เฮ้ยกอลองกี้ฮอกฮาราโซบามอนโพสุโปลองก้อยปูบังเกปัจจุบันเกปีนี้เนต้าแท็กดูลองลอร์ก้อยเมฆินีเป็นสีเนต้าอนาคัมเกองเป็นจิตตุจิลุงเอกิกาดุนเอเนฮิลีเป็นอนุปักเป็นจับเป็นโคอิดุน
4: กำลังรอกำลังรอเทคดุนล่องรอเนตาโอ้บ่ลายสมาร์ทพิชเชปังเด็ดปุ่นเน
6: ี่ยชินินเดลโกโอลองกี
2: ้โอลองก้อยใช้น้องป้อนนังก็อันนี้แต่งซ้ำตั้งเลยจู
1: ด่าด่าใช้ป้อนนังก็อันนี้ซ้ำเลยด่าก
2: ูร์กูร์
1: ใช้ป้อนนังด่ากูร์กูร์ด่าป้อนเนี่ยใช้น้องจะก๊อกไปอยู่ใช้น้องก๊อกปุ่นล้างได้ปะจุนเอลโลจัดเอลโลนี่ลางชิงดูพออันตุนดาพรางตุนี่นิชิโร่ล่ะ
0: ฉันน้องเขาเคยกากระลำนี่ล่ะกูลองก่อยปีนี้นี่ตุ้มนางจอยนี่เป็นเทระนางปีกล่ะนางไปเป็นนี่ทุเตะเมกชมาไทยมาเซเวนางพนังท่านนั้นเป็นเมเลปูนางกูปีสิปัจจุบันทุลุ่มตี

0: ซูอารัวเสียงตรงใจแม็กอังเดงอลองลาร์ซีอิมเตรังปีกิทานลามจิรอาร์จูอิกลนะ
1: กระดมเนลิแมนซามิลาร์ซิมฮันเซปีปินีเนลีนังลิตุมเป็นกัจจทานดามจีละแกฮิมาดุกเป็นโกซอนซีกิเคลมนังจิมาไลซินิลีจัทานดามิงตุงอัทเทมาอิลิอาร์โลสมาร์ตุมตาเฮมอาร์โลดอกอกเป็นกูปีซีเอปอยซาเกปาแวงอวาร์ไซกิเคลมนังจิมาไลซินิลีจัทานิงตุงลาซีฮิมาดุกเป็นกูปีปีซีเคลมเมมาลานิลิทันพออปรังซีละเกฮิมาดุกเป็นเค้กลาไฮฮุสตเมบอนไนเมลาเป็นกะเปรกบิสกุตลาไฮฮุสตเมบอนไนเมคูร์มาลาเป็นเนมกีอันปาร์ตาเบรดลาไฮเปรกจัมเปรกจัมมาบิสกุตบอนไนเป็นเอลิตุมอลองกะเปรกอดอคานาลองสตเมออเดอร์ชูรีดัมนังพอลาเป็นเกออเดอร์จงซีดูพุลอเตเอลิตุมกิโชซัพพลายสเมซัพพลายลองลาเป็นเกซัพพลายเป็นเปนังอันอาลีลองลาเป็นมิทังสมาร์พันเจลันนาอีลองลาซีอิลิอาร์โลสมาร์ตุมเฮมตอดลุนเป็นลาไฮเคลมโลปุโลเตเป็นนางอันคัมแวงลาเป็นอากิเมพันลองปินีลานซีนิลีนังลิตุมเป็นเจทันดัมจอดปอการดอม
0: นอนเฮดนังลิตุมนิลีลามจิร์ปุลาบังสวยใจแม็กอังเดงอลองลาซีอิมฮันซีปีกิทานลามจิร์อาร์จิลองแดงลออดุนทูสัวลัวเสียงตรงใจแม็กอังเดงอลองจิฮูจิปุตอาร์จูอิกลนังจิฮูจิปุตเทปีเกคาร์เบียปินเดงกิพิร์กิทักอปุทักฮูดบังเซมซอนิงตีลาเปนสังปีรูปตาเตรังเปียงบงจิฮูจิปุตอาร์จูอิกลนัง
2: ลักเออากาศวานีดิพุปินีนิลิตุมอินุตเทรังกิทักอหินกิเทกเซลอบังพิยพันกะจุภาปนเต็งเป็นอลังลีสันสุริยไซชิบิกอกเป็นวังซีนอนอากาศวานีดิพู

0: นอนสตีดิโอปอร์ปอร์ไพจกรามินิทองเก็บไรสีจกดังล้อดุนถูกาบีลุนบริมาใจแม็กอังเด้งอลองลุนอาจุยกลุนังเกจังสีจิลีอลุนคำสิงที่ละเป็นอะไรสังอตุมกิลุนอลุนอาจุยกลุนัง
1: โซเดรูจิลีตัมเปTing krong ke monjir vang reng me jil.